ยันลีนาเตตตนราชวนอดลละเวมยะวะติยมเกลอเรโตอีจงเนี่ยซิกุตินิกาออสลัมนเทกงอึญะตตะกินนาเยลเนชาโตอีจงเนี่ยซิกุตินิกาออเนเยชิตอวะตุกงเชตนดานตุสะตงเกนะปะตออูตุกงเชนนะกะจงเตลิปลอจอลังเลียจือสะตงเกตอตังเชเทบิ ดาสาธุเกี่ยวมุ่งต่อให้ลุนน้อต่อเนี่ยเกี่ยวตุกงเชื่อเลยเอเยลีนาว่าเตี๋ยพี่เจ้ามุ่งว่าใช่คือที่นึงจะมุ่งเนาะคาเตโคเตยนั่นเราสังวิทูเรียนเราก็ปัตตุกงเตอว่าตุกงเชื่อเดียทนเตมาคุยเอาหนอซื้อตาเชียนเราเสนอกู จะต้องคงเสียใจก็จะเนี่ยจะทิ้งยันรถที่เจอโอซาเลนอปัตตุเซอร์เดียเอเยลินาว่าเตียอยู่ตัวใจนี่จะเก็บป้าตุเซอร์ตุสตุงจวนดันนอเดียเอเยลินาจะหาโตเชคุณเนี่ยหล่อหาป้ากันมิจิเนี่ยเกมอยู่มันโดนนอละมุยอยู่รอนอเตลีว่ากุดโตดลาตุเซอร์ดันนอสุจิกูชินโตชิจับชิจเทอีกคนเนี่ยปัตตุเซอร์

โอ้ยเรื่องนี้ก็รู้ใจนะกูอยากรู้ใจว่าใจว่าเชยเลยเรื่องนี้นะก็เจ้าหนี้เจ้าสีอยากจะคือเจ้าที่อยากลงที่จุดเตาเชยเจียนยันจงซ้อนจิ้งจะคำว่าเชยในวิทยาลุลีนะจะอยากรู้ใจว่าเชยเลยก็แสดงยันจงมัวเชยเที่ยวจุดดมรัวเนี่ยแต่เช่นน้อยก็จะว่าเขาเรื่องนั้นน่ะคืออยู่เท่ากับว่าเตาก็จิ้งจะก้าล่ะว่าจิ้งจะคำว่าเชยล่ะ เนี่ยต่อตรงรัวเท่หลวงปู่ก็นอเขาก็จริงจะก้าหลวงรัวก็เท่ไอ้ยันนี่นั่งก่อนจันเนี่ยเจอสีก็ว่าอยากจะคือจะตีอย่างนั้นตื่นจึงว่าเขาหรือน่าจะยันจันจงมือเสียได้จุดตรงรัวเนี่ยว่าจริงจะก้าหลวงตรงรัวก็จะใช้จังหลวงตรงรัวเนี่ยก็มุ่งแค่เขี้ยตู้จึงสื่นแดงนั่งเด็กแก่ก็ จีจอก็รู้ใช้มามาจีเราทุ่มรัวเทวีเตียทนเตอร์เลยจึงยอเหลือมีการเดียเอ็มเอ็นจินซีท่อเราเท่านั้งได้ยังก็จุ่มมามาเราเตียต่อรองอ้วนหรือยังก็จะจังใจลุ้นใช้จากจงจอตู้เจียวเสียนได้ยังเลยชิมว่าใจว่ามุปาตุนั่งเด้อเจเริ่มรัวก็ช่วยก็ช่วยสีท่อจอก ใช้จิตใจเนอะเขาตื้อรอรถตัวตัวเสียเทียก็ว่าเสนอจะใช้เราเชื่อสิมัวหรือหลอนย้อนจงมัวเชก็เทียรีเตาอีกคอตะการหล่อแล้วกูชิเตียยัวจะได้เชื่อว่ามั่งนะมันก็ว่าเตาหลุดเสียเจียก็

ตัวเจริญรวมมั้งอีจอที่ตะการถูกก็รออยู่ก็เจนังยาลีนอเจริญรวมทั้งหมดตัวเจนแต่ไอ้ก็นอชื่อเราเมื่อน้องมั่วเขาอยู่จอเราเมื่อน้องมั่วเขาเอทะเลแล้วอยู่ว่าเขาเลือกเจนอชื่อเสียสี่คอเตจนอชื่อเขาที่อีจอเราจออยู่ก็ชอบตัวใช้ถุงขี้เท่าอย่างนี้นั่งกันจนสองหมู่เช่นนะอย่างนี้ชิดาอันจะชิหายได้จริงตัวจะเป็นหมู่ร่องว่าเกชวนร่องว่าอย่างเป็นจอดตั้งตัวว่าถ้าเป็นยังกูเป็นกูเตะกูเฉลี่ยเฉลี่ยชัวยังจะเป็นจอดมีตัวมีเยอะตัวอยู่เตะเฉลี่ยจริงแล้วจะป้อแต่ชวนร่องอย่าช่วยใจเอ้ยจอra ở cái vùng nó cho tuấn xài lụa và tôi nhớ tới chuyện nó tao nó mong cũng một chút chín đầu giá thế.